0: เอาขวดไปคนตะกี้เขามาเอาอันนี้ไปแล้วคนที่เธอเอาไปให้คนนั้นมาที่เธอหยิบจากไปคนนั้นมากับลูกคนนี้มากับลูก
1: แอนยูอ่ะ I had an order of fat meats to go.